ตะโกดสุรวดไอ้เดียริมบุปมุนีเนาะกอจะกูกจังเรียงเนาะ